บางสังเก่งฮีจานจานรองสร้างปารณีวานเด้งหงกูบกางจางบางสายเวกาจีลางจีลองลามจารนาม

0: ดักสตูดิโอลุนาอินนี่อีกแล้วล่าสิลงเล่พลังกับเชไรก้มเจียลามิลีจะทันดำเดียพรังเรดิโอนังการจุดุนหากิเทกิดิ้งตัวมาพันการดอมปัจจิริกโลและเป็นนังลิพันสตัมเมการดอมนังปัจจิริกโลแค่ให้การดอม
1: การดอม
0: ตั้งแต่ลงเล่พลังลามิลีจะทันดำเดียพรังนังลิโกเมนตูเป็นสีโมจัดดาร์อาศัยกิเคลมอีกมาและโซพุทธังนังลินังจะทันอีกจิมมา
1: อ๋อฮัลโหลจูรุโลนี่ลีโมจัดดาร์กิเคลมเจงละเกิด2017จุลัยลาบังสวรนี่เป็นสินี่ลีอาดักนี่ลีเอพอยน์เมนต์ลองโลลาเป็นจอยน์ดัมพิดโลตรงกาเรวินูซาร์คุลนี่ลีโมจาบังเกอัมรีโมจาก
0: ันละนังจูรุอีกโลนังลิพันเอนังลิกูเมนตูเป็นสีลาสวาไซกิเคลมมาลาโซพุทธังนังลินังจะทันปอดตั้งแต่นนบังเกลงเลพลังอารามอิลีจะทันดัมอีกโลนังนางลีเอโมจัดดาราไซนางลีเคลมบอมหลอปอดสีปัตตาสอนกูอันดูลาโซพุทธังนางลีเรดิโอนังการจุดูนาราดาตุมาพันทันอีกจิมา
1: อ๋อฮัลโหลปัตตาบังเกสอนนิดโ
0: อ
1: เลนรีวินูมาเตลงเลอามิดูกิรุงนังเกกิรุงลงเกสอนนิดโอลาสอนนิเกสอนบังเกเอโนอลคิรัสปัตตาปุโลลาบังเกนังการิสีอัพรามันเซคอนซิลเป็นอาละลงลีปัจเจแหมเพื่อพันในการนิสัยพรมันเสียปีปอนโลลาเป็นเกปิรุดิกปัตตาหินีบังเกปิรุดิกปัตตาโลปิรุดิกปัตตาลาเกะในการพอบะในการแก็บเพื่อพันเสตามเมกิทิกโดลาเกะนังลียองเสียอินวัลปัตตาลงเด็ดเป็นในการนิสัยเป็นปุโรตังเตนังลีปิรุดิกเซลามุนโลลาบังสวปิรุดิกปัตตาบังเกะนังลีพันในการพอนอนกันในการพอสิกิปีในการพอพันมันนังลีลักเก็บจิปะแฮมพูอุ่นโล
0: กันละกันละนังชูรุอีกโลลาสบุทังนังลีกิทันปัจจิรมีปอดตั้งแต่นอนเฮ็ดนังลีกิปูปัตตาลักเก็บสอนนี่โดปุโลลาสบุทายลีจิทันโลนอนบังเงินลีนังลีพันังการจุดถุอีกจิลาพูเห็นโลนังลีโมจาอัลลูมาแต่อัมรีโมจาอัลลูลองเล่เพลังอันนำกิตูมาแต่ลองเล่อามิดูกิตูตูเวียร์มาละหัวรัดตุ่มนั่งลีกชินียเต็งปุโรเ
1: ต้ฮกโลลาบังเกเจทันนำดักสเกมีพับลิกตุ่มมาเตรัดตุ่มอับังมาเตปัตตาเจพามผู้เวกตุ่มอับังอินุตเป็นปัตตาปักพอปักทรอกลาสันตันโดลงลีพลังดูโอดูโอตุ่มตันโดไว้พิจิตรเมฮัลลาอามิดูกิตูลงเลียมิดูกิตูอับังซับสุอากิจุมเจ็ดเกดInu da bang phu yong se pata pak pho le du pulo tang te ipak pen la tuwer ma te kampa ke klem ke nang ji an abang ke pima government pen lun punon pen ne puno se ta la tu voi po lan se kampa chok chot te te bat ala kapre ka bang ke me thang ari deng chi bi joy po nang tu te dat la bang so abang ke do la se kasana kitu abang ke rada tumbang ing arpik cenam
0: kalang kalang ni nang ciro iglo la so petana li kitan pajir mia pon tangte nona bang ke nang li lama bang le putho dam tu ignang nang li mozada ra cyclem lo pupen e nang li kilang cari nang amri amoza punang ho rong ko anduji la pen ke revenue village pu kala khadam รองกูอันดูกูซ้อนสกิทักมาแล้วสอบพุทธักนังลีทันปัจจิรมีอีกใช่ไหม
1: อ่าจรูเลยนี่ลีอัมริโมจาอัมริโมจาก็ล่ะแค่โมจาชิดูเวทโมจาแค่อากาเพรกากาเพรกโมจาส่วนแค่เมื่อด้วยรำละคอนสิสเทนซีตาฮะสุดบ่อยทั้งลังสุชินทองและส่วนกับปารลูไฮอาส่วนดูสิตาอัมริบังแค่อัมรีคอนสิสเทนซีอัมริโมจาชิดูเวทลาเซอัมริโมจาบังเกอดังเกทิดุงลาอัมริโมจาลงกระดูกเวรองอภัยลักเกรีวินูเวลิสปัวบังเกทอมเคบราฮินีโดทอมเคบราฮินีอังบองเป็นรองพ่อรองทรอกว่ารองแคบอันอันกิโดดาดูลารองสู้รองบดรองสู้รองบดกระดูกเวรองพารุซีรารองเสร็คแคบโดลารองพารุซีรารองเสร็คแคบอังบองเป็นเซรีวินูเวลิสปูทักเซรองทอมเคบราฮินีบังเกรีวินูเวลิสบีโลรีวินูเวลิสอีซีเกรองพ่อรองทรอก

0: โดนล่องเหรอ
1: ก็ล่ะ
0: ไปเลยโดนล่องเป็นกี่เป็นอันสมาร์ทพนัดหันล่องเหรอ
1: ก็มาลงกิเด้งปอนกิจุมนายอัลตาดูมาก็อันอัลตาเป็นล็อกกิเด้งปอนแก
0: ไปเลย
1: ก
0: ติ ม
1: ค
0: เก
1: อม
0: ล
1: น
0: า
1: าย
0: คิดตอกกลังตาลังเด็ดพอดมันได้เอ็กซัมเป็นเอ็นมาดีดี
1: ก็ล่ะ
0: สิ่งที่สุดแต่กินนั่งสอดพอดมันได้เซเว่นมาเอ็ดไนน์เทนเป็นระบบที่จานส์ปีปอนจัลล์
1: ตั้งแต่ลาซอนทักทักสินังลีอาซามอนเดนเนอร์เอเซสชันลาตุมลองตาอาร์พูโดดอนอีกมา
0: โอ้โหดับบังเกอเว
1: อ๋อ
0: สมันตุนในโซเชียลตุนบังเกโอ้ดับบังเกนี่ตุนบังเกคอลลาโบเรตปีกันเหรอ
1: ก็ล่ะ
0: อาลังลีตุนตาจานส์มังนังปีปอนว่าจอยเนสิจูลาเมนตุกังริตาการเป็นดุนลองเหรอจะสิสเปเชียลลี่แทงก์สู ไอเอ็มเอฟโลเป็นเกล่าอามาตุมโลเป็นเกล่ากามาเมมเบอร์สกี่หอยตุมพันตาชูโรโลมันเนนี่ลีลอันกี่บาดุนลองโล
1: ก็ล่ะ
0: อดีมอดีมตาลีดุนลองโลมันนี่ลีมันเนดามลองเล็บเป็นอดีมตาคาชเมียร์ตาจุดุนลองโลคาชเมียร์โลลาดักโลลานะปาลีดุนลองโล
1: ตั้งแต่นั้นเลยล่ะบางส่วนอังลองการุดุนเมนต์ก็กังริปิกปุ่งก็ส่วนเมื่อสินังลีการุดุนลองล็อกล่ะล่ะสูบถักในท่านปนอีกท่าน
0: มันนี่เกลเลดิสตุมังเกคอมอุดิตีเรสวารุตุมังเกะ
1: ก็ล่ะ
0: อามาเสดักนิลีคอร์ติโลจิร์ปิโลลติชารีรองพิปิปุนิลีตุมบายนี่อันเซนิงไว้ปนเลยฮะเอ็มเป็นเกลดักเป็นังกิดุนทุกเกอซาร์เฮนรีซาร์เฮนรีเดวิดเทรอนปุฮลาบังตาอัลลาตเอเวอเรสต์โลฮลาบังสินิตุมเอเซเมนตอร์รังดุนยัลเลฮะฮดักดุนโลเซเล็กโลเอ็มเป็นเกพัสเป็นตานังกิเจงเป็นตานังท่านอีกเดลเลฮะมันเนฮดักเกลูเวจิเตชันโออาศัยนั่งเมนเทลลี่พรีเพร์นั่งจีกี่บ้านนั่งจีฟิสิกอลลี่ฟิตอุนั่งจีปูมาสินั่งทันเป็นมาสิดิลิตุมวันมันทุสิมันเนออาดับมอร์นิ่งวอล์กโลอีวินิ่งวอล์กโลมันเนอถ้าตาชิตองพอวอล์กดัมดัมเบลที่มันเนอลาลูดคิกรีอุนมาอุนเอมาปลัมเลยคือถ้าเกิดสนับเกี่ยออกซิเจนตาเลเวลคอมอุปยัลโล
1: ก็ล่ะ
0: ลาดักปูอาดิมลองบังเกปูมาสิชันส์ลองตุนเป็นดิลิตุมดุนโลดักเป็นอามาตุมันตาดุเขาทำสิ่งที่องเล่แ
1: ล้
0: วพวกการเบียงลงเป็นแมงเกนิลิตุมบายนี
1: ่
0: เป็นเป็นผู้สนามิสโลติชาริลเฮเป็นเกสซาร์เดวิดซาร์เฮนรี่ซาร์บังนังดุนโดเกเจงซีลาดักเคลียร์นี่บังเกลานทุเทมันเนอดิมเคเมกิลังเป็นลายเป็นมาซีลาคิสูมันเนที่ห้างคิสูลายเวจิเตชันคอมพิวเตอร์ทั้งตาเอ็กซ์เพรสนั่งเก็บทุเทเฮ
1: ก็ล่ะ
0: อาพี่ก็ดักจูนี่ลาดักลงเดอเอ็ดพีจริงตัวเบนต์ก็กังรีเบสเกมมันก็เลยกิจงจีอดีมันเหรออาสุดนั่งก็ปนสุดบางแก่คังสัมตาเพร็กดักจัลล์เขาสุดคังสัมก็เพร็กอวิสเตชันก็ว่าเป็นมาสับสู่สุฮิสันก็ดิลิตุมังจะเทคลงล์มาที่จริงตัวเมนการลูฟอันนี้บางแก่อามาเป็นใบนี
1: ้
0: เป็นแก่ดักดิฟุเป็นแก่ดิลิตุมังก็ทอมสิอาล่าเมนตัวจริงตัวอัพปิกลงก็สมิดามลงชิดล่ะ
1: เมื่อสนั่นลำนี้ล่ะบางแก่ตั้งแต่ลาบังส่งลงการลูจีพันฮอร์มูฮอร์ตาร์มาตั้งแต่ละกินังสดอสนามงรสิตเป็นดังล็อกล่อเปียรีให้บังกินาลิตุเมทั้งสิกเจสิกปนลงมามาตั้งแต่ฮัลล์เอเซสชันมาอสองลมสินาลิตุพันนังกิปีอีกล่ะ
0: ปีรีบังเกออาการอมฮอตากยาคังสำกับเพล็กปอด
1: ก็ล่ะ
0: โอลาตุมสินสอบอังสันเป็น
1: นังกิสิกปี
0: นังกิสิกปีเลออาฟิสเป็นดังล็อก
1: มิสันนั่นลำนี้ละบังเกอิงลองกอลูอปุทักโอเวกิมิอตมาพันนังลีคอปี้เมสเซจลอกิปิกังตุงเก
0: มะเนนิลีบังกิปุดัมจิเกโอสมาร์ตุมอะกิมิตมพันบังเกมะเนจอยนดุนมะเนพองเลจอยนดุนปะเตดักจินิโปปิซิกิโดกาเวตุนเกอิงลองกอลูเลปุซอนตาโดโดยาจาฮักตุมเกเฮทาฮดักเลปะเลดุนโลดุนโลปะเตลานจินิโป
1: กะลา
0: เบฮดักเกอาราคิฮอร์มูฮาบังเกเอ็นลงเลยฟอนมือถือยูสลงเลยมันเนี่ยก็อันเดสเนี่ยพีเป็นมันเนี่ยคุณต้องเสียดักอะไรลังตุ่มก็สารวายฟอนจิมบาร์ไลท์อะไรลังตุ่มพันเอ็กซ์เพรียนซ์ลงพอปลัมเลยฮะ
1: กันละ
0: ดัชนีลีบังเกี่ยวกับดัมจีบังเกี่ยวจอยน์ดุนท่าเอ็กซ์เพรียนซ์เอ็นดุนท่าพยาบังร้านนั้นโอเวกิมิทมาบังเกี่ยวมันเนี่ยก็อันสิลีสเต็มเป็นอะไรก็ดูจิจินิปโอเป็นดักทีมวอร์กเคลมเป็นกูพิซาร์เลยดูโอเวมันเนี่ยอะไรมาทั้งสมาร์ทเมตาลังตุ่มจิจินิปโอจะเทคลงพอละ
2: ลับวันพอร์นังลิตุมสัวลัวเสียงตองอาเจมกอังเดงลงเป็นนารูรงหังปีลับเป็นหุดบังฮาร์บอมอนรงปีอตุมังบงอิงลงการลัวพุทธชิฮุจิพุตอาจุอิกลงตังล้อลากเกออากาศวานีดิพูนอนสตูดิโอคุริอาพอร์พายครีสีรามินิทองแกบพอร์นังลิตุมมุมไบเป็นกับปัจจิตักวิวิดบาริตยาเจมกอาจุอิกลงจี